0: องตาวโลกจุดจะจะทาวันเอกตาวเวขลาบเสมาอยู่จากความกุกทูเทียรุรงมาจะทางอายุกุกะลิอุนิกาตลอดจุดใจมาขบเวนตุนนักตุยาเราตุกนวดเอาเสมาอยู่เวลาโลกจุดอีกเอาเวลาตุเวลาโลกจุดมักกุกทูเทียรุรงเนี่ยก็เท้าอานะโอขับพลาวมีอยู่อีกอย่างนี้จะรู้กันไหมจะต้องเอาเท้าตัวอุตินามูกันโลกยาโก้กระทิงกระทิงน้องเนี่ยสกุลจุดิขันยิ่งโลกที่อยู่ยาโลกต่างเด็กกว่าวัชลมอกเท้าเนี่ยจุดชนอบบะอีกอย่างนี้ชนอบบะพิงกสุริยอกันนะกสุเนี่ยตัวรุ่นนักจุดิเอาอย่างนี้มาน่าจะไรจุดิขี้ที่เขาอุเมลตัวกาลุมาเท้าปิวอุปกรณ์ต่างๆนี่ตักอัดตัวเจ้าเรลีอัมมาลุเอาเงินเจ้าลุติขันตุนเขาสักเจ้าเรลีปิดจุดกินลูกินแต่ในน่าจะใครว่าเรามันนุ่นลิ้นนี่อีกมาลุติชนอบบะอิสุจักตาหมดอุปกรณ์เรลีอิชอนจะป้องกรีฮาปาลุงหมดกรีคาร์เบอร์จะบังงัดเทมาอาวิจารณ์เรื่องนักปุ่นเด็กก็เข้ามาคุณอาคิดวิสัยมาจากตัวการุมาจากชุนาบะไปปางอยู่แต่ก็ตัดที่มาเกิดด้วยชุนาบะพิงกับชุลีเจ้าเนี่ยเขามาเนี่ยสุดละทุสามาที่เจ้ามิจฉาตุตอนนั้นมิจฉาตุเด็กเข้ามาเอาที่กัดที่กูยังกัศยารุมาจากเอาอย่างนี้1953ชีตีเขาเมื่อจะสิวันในกัตตาตับปังขลานุสิลมุตนอเตอร์ลุตาโอ้โหดุกตาดุจาวเซมายุตอาตาตะคุกะจากโอสิบุลกิงเดียกิคุลิมานคาบามักุนุปิงาชูลิจังกัสิอิลากิปิงาชูอิวาชลุมอลุติปิงาชูอิกรีฮาบมอลลุติอัมมาปิงายุกปิงายุกันนี่สิตับเป้าว่าฉันงอวิ่งหมดอีเมลยกเต้านมมาตาแต่มานิลุกปิวามิโชคายมัดหัวสาสุติขวเวนักเนรจวัลยักษ์มันนมมันอาวิตุกเต้าเทมารินีกันนุรามิมิตมัตเตอร์มิตาวิ่งกัสกัตอาคุณนิวยอร์กรอกติกอายองนักซีโยผมอยากจะนึกคิดเลยว่าวันนี้เราเงินอิมันนั้นนิลจางอิจุนิลกุนนังอิจุเฮมาตันนักพูดก็ต่ออยู่ในลิลาอุมัดมิติมันจะมีอิงกับสิ่งว่ามิตาก็เอาละต่ออยู่รู้ตับตาคุตุปิลอนพอลตาคุตุอะไรอุลมัตตาอาศัยละขบวนเราไม่ตัวรู้ช่วยใครมันส่งเสียงรู้จักอินทุกจูมาลีลาวัตตาแต่มาอันอานาอยู่ถ้าขันนักตุลุถ้าขันนักตุลุอิละขันตุลุอาวิตุกเต้าสิลงมาตาออกัสนุปเลระติลูตันเตบะอินุตัวมุดคัติชาวนิวินอ่ะทำให้ยาวจุดที่เราลงนิดเดียวอาเซียลอยลีอาจจะน้องสนิชนอบอาวิชกเต้ากันนิดเดียวมาได้สุดอีละ
1: ทุนิชิโอนี่ก็รู้ก็แค่อันน้ามาจุดที่ชนิ
0: อันน้ามาจุดที่ชนิทุนิโอขัดเต้าเนี่ยเขาเขมังอิจฉเขาอยู่มังงิจงะทุกสาวมังงิจงะเลยทุนยาวสิมันน้องบังอาตะคือเชียนี่ไปปานี่อะไรจะอยู่ในคัตยมันจะกล้าขลังน้องมันอินุนี่เอาฤทธิ์จุดที่คัตยมันจะกล้าเงินเอาดาวเต้าเนี่ยถึงปีออกตัวมีเอาขัดวินาขัดเราตุยโกอาจจะว่าสุยเอรูโกอัตสุรอกสิมังกรอมมันขันุกันนี่ใครยังเนี่ยพบุตรอิลุกสักที่เจ้าเนี่ยตัวเลวันชุนักกันน้องเนี่ยปีอิคายุสอิคายุสอิคายุเนี่ยพบุตรอัตริกาโร Inyong mata, inyong kopi ka sa kalu, anaw mo ka sa kalu. Piyon ng nekto, iman na ilong na ko yung nilos to hasi may yoktu sa mga lakto ng tami.
1: Taba, ayong itiaga rwakto di, di ma tunisin ning itiaga may yu. Kisu, di ma tusakti guru ni, Akong ilion nakto.
0: Eh, sulit siya siya. Tana utapik ka na dulo in makiwiya lauman. Nilak taong in nakata lauman. Puyo ka siya wanilyo. Mitya matalim may inga kasi kami. Abit toktaw niya toro kami. Tako kawa makut. Ukalalak siya. Ate ko ta kapasa kami agok taw na ito ilangin ni ilangin agok taw ni kowe nang riyak kanak sa mayot taw kain na ilag sa akin na siyok takaroa nga inugto kami ardo si kami angayugin niya kami angayugin kami yung ilagi na siyok tanga si Emil niyo tamu si miyata kakto tamu si amakawali si miyo niyo at atakong ito namungo pisa tinago ilatari ni kunga tamu si dahil na si miyo ni ukakata lakto urasiru miyo tau lauman ulara kaya ko angayuga inyokatid sari kasawakta ka Malika suwakta ka hanok, pilakatigi pag kami kay makay suwala kami, nukaray kami. Taan nali malika suwakta ka tiko yolok si mamat tabalaw to. Tako nung akuloy hapalik na ito nung ilagay yaw ti chawlak suni. Nila ka suktung awalwa chorlo ni pikit tukulurong ukakalat ukakayak tubinyo yutitut pilok tuk sa uama tusak taong itiam makito nga taan na ang ayuwa kakatika loa ka tama nga malikotik loa takta ang ayuwa ko layo waloa soklo ko tusak taong ito dahil mali tako agok tau si yorong mata ang ayuwa sa amoyli Kasi kaya wala ito. At kakulog ako takon na sila kami taan na sabati kulungan ang ayoko sa amuli. Sana nga aking mga na ito nun ilagay ako titaw na sukto. Kawitin ako na ili kami kay kasi ko na ili kami at kaga kabamaharap ko na inilag bilyaro lang naman. So, Doktor ako yung suni. Kanoin na sa wakto alubisi. Takula ako itaan na sa amoyli. Soko sigulo. 17 yung kiyuli alubalo. Ana na nga lechonero pa. Abitik ko siyo. Nibiyo kayang nga ni sumangit ko si. Iman na ko yung kalalalaw naman. Taan na ang ayaw actually utok. Anana nutak kita unak silaw ke mayo imma ka kawi mangi kalok to ta musikut sanang of the jak ta kata yun ida ke yo nero ningi hanu ige kan ra kholo to samu ida unna ma hanu ke te ma tu sak tita ulok tu akis sok ta ulok tu asu ida garu takko Rasul leh tuit tak kong ramat amahalik mesti masuk muda sepedi mat atrosili tak kong mesti masuk muda pingat sih ngujud usir doktor orang nama tak apa dia pi saya menak apa dia pi inut dia tak kong nukak sari tau tak kong amahalik kut sepedi kut taqoonguroqtut amma salluviñer jaan amaqoli wataatakkunngit amma siimiuni taqoonguroqmata taqqoli grisfiuliartut ataatakkukka akkakkukka amma арнакалла саамио арнакалла таакуангулоортут сананнгоорвиарти таугиартуалуг матали таанна аппадеэту я илегиоллуни таакуа таамусикку таакуагут таугиалоорнагалуаммата исмагиллераигакку аа канусангиттиасуунгуйунга таакуа сорусиоқатигиниартаакка уваттинниортаанниуммати лаумати таамусиккут ернигиллу укиоқати кааалиугалоорлугит таакуа сананнгоо вимоангиммата уваттинниортоолоорсимаммата тамаунгартуйугут амисуунерсаауаартулерсута тайма сикоқалуарниганну утереақалилаарнаммата умиартуарлу сивуагут наукккуке аммаарнаммат тэйма илингаллаарнерпугут тэйма аа куишфиул латтааму айлаат туиннерлути палиишиккут нунаксариаттино аатаарлулаарсимавгу куишфиуми аа куихаапами аа ауя нунгуппалли аюалуулертиллугу аа квишгуллаттаамут аа тикилааруматуиннерлу туатиаруулуулерпа аагу наин анекорпата нунавиниаруктиннут аатаарлулерсимавгут аккаммауникаанга малиллугу каққатуиннааруоққуйиумут айвигинасту тамма асугиттиллааруулуарнаммат палиисими акутигиаттинни палиисикку умиангагууратта тайма нунавиниаруппу нунаартаувиниаруппу тайкаорлерпук игалаакку такуннаарпаа тайка аа 5 miles кай манга квисфиунгуйуми нунагилертаттинни тайманна тафатаами аккуртаукканнерторуорнералуаратта маккуйгуттуиннерлута пингасуиннорти таунасуқлута аксулли сананнгоорвилиангитту лауатта аа тайма уваннин сорусиуллунга тахатиксаахаққаннилларилаа пунгайма нисмагасиориара таанна аа ауллаартаунеру тапиярнингани уникаартараа